น้ำจนวิ่งแล้วก็มีแต่ยิ้มกับหัวเจ้าโดดลอยบ่ปากน้ำพีจักเถื่อเอาเขาน้องหัวตาโตแล้วก็บ่รู้ลาบัดนี่หาเขาบ่น้ำตัว

0: ดีในมันอย่างนางขี้ไหลจังไงสิบ่เตะดูกสองไอ้จะตาบสองตาบนี่บ่ล่ะ
1: พี่ว่าอันใดก็เป็น
2: ไหวแม่นเป็นวัดเฝ้าบ่หรือแม่นอมฮ้อนมาบ่เนาะฮานี่